0: ลาล้ำเขาเก็บและลมเตียปันประเทียนพัฒนาล้ากิลอมตักไม้ยังไงแขกเทยไฮเตงอาฮิตาอากาศวานีจอจานปูร์เอฟเอ็มเมกะเฮิร์ตซ์ลาเลขัดปอยน์เลียปันฮงกิปวังเคียอาฮีจิงกัลล้ำดักเสกิเลมินิทซอมงาฮงกินโตกิตอนินนาวปังเตโตฮุนเสียจันนาอิงไงดิ้งไฮฮุนาวานีกิมอินกันดีเมมโมเรียลไฮสคูลอากายนาวปังปอลกวาเตียโอลิมปีนาอิงไงเฮดิ้งเฮ
1: น้องนมินบาบานเห็นเซโ
2: บให้จอยให
1: ้ให้จอยให
2: ้
1: นั่งมินละ
2: นิ่งมินทัง
1: นิ่งมินทัง
3: มาตาเข้มในเทียมคงสาย
1: มาตาเข้มในเทียมคงสายนั่งมินเล่
2: ๆดมจอย
1: ดมจอยให้คลาสสัตว์นิวตาม
2: I am in ninth standard
1: class nine นะโอเคนั่งละ
2: class nine
1: นั่งละ
2: nine
1: นับว่ามา nine

ตัวอินังไอเชียกตากเตะลัลปอลเลอลมเตะปันปะเทียนพันนาลากิลมตักไม่เตะอะฮีอากาศวานีจอร์จานปูร์เอฟเอ็มเมกะเฮิร์ตซ์จัลเลขัดพอยน์เลปันฮงกิปวังเคียอะฮีซิงกาลัมดากเลมินิซอมงาเลงาฮงกินตอกิตอนินตุมลัมกัมเตะลาเซนดิเปตีอาปันOvercome by joy, chila siam tak may hansak ingay kema sa pending.

ตุสิงคาลาดิงาตุมลำกัมเตลาเซนดิเปติอปันปะเทียนพนาลาอิงไอเฮกเทียไอเตงไอตาอากาศวานิจจันปูร์เอฟเอ็มเมกะเฮิร์ตซ์จัลขัดพอยน์เลียปันหงกิปวังเฮียฮีสิงคาลำดักไวเลมินิซอมหงกินโตคิตอนินฮินดีเลมจินลาปรารถนาจิฟลิมาปันลาเตอบานบานังไอนาอินไอดิงอุฮีตุยน์อิลามาสเปนดิงอิงไอดิง